ตุตังมาทิยานัสังปันโนเอติปิโสปะคะวะโสตาปะติมาตตาตุตังมาทิยานัสังปันโนเอติปิโสปะคะวะโสจิตาตาปะติมาตตาตุตังมาทิยานัสังปันโนเอติปิโสปะคะวะนาคาปะติมาตตาตุตังมาทิยานัสังปันโนเอติปิโสปะคะวะอรหันตปะติมาตตาตุตังมาทิยานัสังปันโนเอติปิโสปะคะวะโสตาอรหันตปะติปัลลัสสะ

0: อบายมุขหนาวจะไปถึงฟังชันบุรี
1: You're listening to Radio Is a Foreign Country.